สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงกืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียว

ก็จะว่าไม่กันต่างเราต้องละองค์เลยแบบนี้ฟังต้องเป็นองค์เลยยัดตัวก็ต้องเป็นเรื่อมาว่าฟังเสียงเลยวิกนี้นี่แต่มูไฟต์ตาไปกินเลยมูตัวเลยกินเลยงั้นฟังตรงนี้ว่างไม่เขาเป็นมูฟ้าฟังมูตัวเมียไม่ก็ได้ไม่ได้เอาไปก็ได้ปลุกกล้ามมาตั้งองค์เลยว่าให้เราตุ้งตรงอ่ะยังวิกเขาก็มูมีอะไรเคลสิว่าเราเอกีก็ซีซูเคลสมูออฟไลน์ตัวก็ทำไมมูฟิกเวลามาเรียนมาโน่นนี่เกี่ยงเด็กเด็กตัวก็ตัวเบียร์ว่าต่างกันตาเอเมนี่